0: Ayo, putra ya, iko das hasil masih nu, das selang, nu lo tandi. Bukan apa, hamkai nu lo busa kai kedi, arawo nu ya sah bung niano.
1: Aau,
2: aau.
3: Das hasil ya sah niano arokai.
2: Tandi das hasil nu lo.
1: Aau, dokai salbo hapka, om sok jarate nu mutak lai sini. Kena cini natong ne paitak real salung nai. Dai ti fainak lebedi.
2: Aau, kai thang lai kado.
1: Yang se, kadang.
0: Oh.
1: Angu dung malis mengarok thang fairan nak kado. Dung Mali, oh Dung Mali, tamu nak kiri dia. Dung Mali.
2: Oh, das haslang sih bela. Khadi, asup khadi.
1: Aau.
2: Jalan kayak saya mak hamun, aja baru songna. Dongdari dahulu, sip-sip kelai, piling sari piling sol mak hamun. Borok saya no, bawa dah cuki lese gay, ano dihari kelai ba? Anglah si suka.
1: Ikele, kakak mau bin saya kucing nak kable. Borok saya agin sini siang sanai lo. Tamu lo lagi nani tu, ang tangsin.
2: Oh, harbo busuk waktu ka, dah sahulang tuh tangsi dita.
1: Tuh ya, bunyi tuh mah jaga rogo.
2: Oh ma.
1: ตามมีคนมานี่ก็ทุเรียนนะดิสกะราดาสาตามดาสาสลังนุงเบอดิสกะรายะขณะไปทักดิสาลุงนายได้ที่ไฟนั่นนี่คลายดีเอาแกไปบอกขอบทุกข์กาใช้จุงทางนั่นนี่บ้าทางสิดิตาอืมอังทางกะโดเอาดุงมาลีโอดุงมาลีดุงมาลีนอกระทงนาชินะมุสุญะมุนิบุมะขังนะตามะ
4: ดาสัตลังเลยตาบุ้งนัดทันรัตตัมขลายนี่ฮะอิสบิสุยักษ์นับเลยอังมาสมาขัดสิกรานัยดาสัตลังตรงระเดย์นาสิกระเดย์ไผ่จงโง่เฮ้ยไปก่อนไอ้กระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรกระไรก among Murun Mutti. Catina Imanabu,
5: Tor Zagan of Letter.
1: Later.
4: Oh, hey, Nabu, oi, Ego, Pascal, Pica, Ego, Pica, Pica, Rondo, Rondo, it's a quick and again, Rondo, hey, hey,
5: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
4: hey, hey, hey, hey, hey,
5: I'm a bandit.
0: Angin thani khuma sano, dasaslang. Anu khuma khairdi.
5: Modon, ang
0: dasaslang.
5: Ang saymano, modon.
0: Dasaslang.
5: Nung phainai.
0: Dasaslang.
5: Piaba, kitta lethangkap.
0: Dasaslang.
5: Tobo phano, anika belai tongthokka modon.
0: Dasaslang.
5: Modon, nung ani yagromdi.
0: Rongka dasaslang. Rongka ni yagromka sabitam thana.
5: Anu kogridi modon. Ano,
0: kogri kata satlang sadi, tam sadi,
5: madon
0: sadi,
5: lam korozak, monago kelai tongai rongno,
0: dasatlang,
5: hakungot isai, kubini lama, upu, punuti,
0: dasatlang, neng, jono wasa kan dicibi laka, dasatlang, ang sai niya. Ang saya mian ini wan semua musuh kutu. Nengano mokol fiogrika. Ang ini berde tamu sekaya tongsi. Tau pano. Neng, ini nato kaya muni ramai. Ani mano, operasan kelai di. Kita lang marika. Ang modon. Ini oro, ini tui romboi. Ang semai tango. Tangdun,
6: 탄도 나니 랑마 그마 오이 능 능 안어 꼬기마 니니 빠시도 여 사무롱 너 앙글라이 타나이 앙글라이 타나이 앙글라이 타나이